กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ำคัญสำคัญที่ว่า
1: หิงลักเดียวหาหาป่อหิงยัง
2: ให้ว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังให้บ้าหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะหิงอย่าโดนลูกกู

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักหลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยจะเนี่ยจะได้ดี
2: เอาแขนก็ปวดฟัด
0: ลูกเขา

0: siu, bapak kan jat mern sabai di ko.
1: Yang anak,
0: lai nyin kau wa siu tok thang kau shan iya.
1: Jawa tok ko tok mengkana.
0: An kau siu loi ya ka.
1: Loi yang siu, mah pen thang kau shan pau. Kau shan mah mi sak met la tam la hua, mah dah kau hom na.
0: ก็เมื่อแต่งงานใหม่เซียวยังว่าเมียเซียวนี่เป็นคนประหยัดแกวนเสาะสตางค์อีลูก
1: เมื่อเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดช่อ

0: ียนี่เมียเซลนี่ไทยยังแขวนน้อยก้าแต
1: ่ดีเหมือใหม่อะกะเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตียวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะตู้มวยบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ใหญ่อันเนาะ
1: ก็เมียข้าน่ะกะเอาเตียวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโล

0: ซิลๆเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นน่ะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮาเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นหยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวในนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่นเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือทอกาเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลู
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าผิดกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซลแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซลเนอะ

0: ้ยคุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงมาแม่ก็จะมีภัยแฮม
2: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเวียงป่าเป้าอ่ะรวยโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคือว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
2: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิ้งฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
2: เออนั่นบัตตากุข้าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอบอกบัตตาโว

0: านะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทำไมมาตาก
0: ดตู้ลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกูมบาดมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มาตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอเพื่อนยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ยอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บาดใจนะก็มาตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ดพุทธโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงตา
0: ก้อนที่จะถึงตั้งโก้งที่จะเข้าชบปลาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม่ฮากอ่ะสมัครรถสิบล้อนะย่ามา150พุ่นนะก้าโอ้โถก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี้ยไปชงเอาเฮียนอ่ะชดออกช้อยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นยังไงมันโจรเหรอกะบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเลียวแฟนเนี่ยกะ
0: มาโจรปะลุ่นด้วยกันเป็นหลงใต้ลุ่มๆอ่ะกะ
1: มาตาบะตาไม่หยุดตับแล้วเนอะ

0: ะมีท่านองค์นะบะเป็นพระบะเกาหามขนาดอ่ะมันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือกอกสามชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายขี้อย่างพ่อบะหู
1: บะหูหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชื่อยังบะเฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งทั้งไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เอ้ยแต่หายังลบตันอยู่

0: นะนางเมื่อแต่เจ้าขี้ยังมาอู้บาดจ่ายเฮียพ่อง
1: มาจ้างอู้ยังจะอู้ยังไปกับผัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่แล้วเหรองามก
1: ็งามกะมันมีต้องกับผมลูก
0: พ่อป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีต้องกับผมลูก
0: พ่อขี้มาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเด้อ

0: ยูกาไปมีอย่างไรมาฮะ
1: มาเร็วนี่พาถึงมายอมเนอมาป้อนจ่ายนานมุนไม่มาว่าชกประมาขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทำหมอก
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาชักห้าพันเนอปล่อยวาง
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นมึงไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โอ้ยังมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกะบะ
2: ใจนะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อันยังอ๋อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่าบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบะ
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เนอะบ้านนั้นบ้าพี่ไ

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเถอะป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟวนกันขำขันตกแล้วนี่

Ay, no, no.

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: หักบุญคุณนักหนาสุดป่าจอง

ยืนยัดวัดวาในสังคมนี้วัน

ว่าคนเฮาเกิดเป็นสัตว์ฝ่าเสดบางป้องฝ่าเกิดบางป้องฝ่าตายชุกละหุกทุกอยู่ละบุญละไวในอกในใจเหมือนตีบาดกองแล้วจะหันหน้าไปเพิ่งไปคนใดมันสุด

0: บ่ต้องสนใจมันด้วยการซ่อมก็ต่างจะไปเมากับป่าหัวปักหัวคิดอีกก็จะตายหาก็จะตายป่ะครับสังเกตเขาเมาหัวเป็นขี้ขี้ฮักฮักฮังยังบ่ป่าซอก
1: ก็อันนี้ขนาดบ่ปากนี่ไง
0: กับป่ะ
1: งั้นเที่ยวงั้นกลางของมันปากเดียว
0: ชูเข้าไปชูเข้าไปมันจะหมกได้ด้วยกันนี่ฮะซอกเจ้าป่ะซอกงอมปูงอมป่าแม่งยังแม่งดาปูป่าปูนิ้วอุ๊บเหยียดอีหัวมันมีที่ไหนด้วยกันซอกกันไปเอามากินมาเอวไปซอก

แต่ว่าป้าบางคนมีเงินอยู่เต็มหมื่นหน้าชื่นตาชื่นไม่ใจฮือทิ้งแสงจกคือเปิ้นกู้ออกดอกเบี้ยแพงๆลงดื้อลงแหงเก็บตังค์ให้จ่ายเมื่อว่าที่เขาก็ตึงใจมาเถิดหน้าเป็นตาใครหัวหยาบๆ

0: หัวกัดไม่เพียงเพิ่นงับไปใส่ครอบเมียหุยจอกจอกจะเอาไอ้นางมากินบ่มีอย่างสักอย่างให้นางละตีดินจะไปเปิ่งไปอิงกับไผไหนหนอพี่น้องกะเจ้ามันกะตัวไผตัวมันลูกตะวันลุงลังซะบ่มีไผพ่อเลื่อนไปเพิ่งหาอีแม่อีป้อได้อย่างปากป้อเพิ่งสมัครตุ๊กเหลือเฮา
1: บ่ว่ากันได้ซะคน
0: ตุ๊กนะ

0: 民那个老嘴还念了吗？
1: 几回提这两筐大的白毛纱，最敢破看哈，马好敢转不敢破。

0: วันมันลอยวันไม่วันผู้แห่งจะเลี้ยงเราละเอาเขาจนมก
1: โอ้โหเองอ่ะ
0: แต่ก็เอง
1: สู้ต้องพูดตาย
0: สู้เป็นนี่นิ่งคอยจมูกติ๊กติ๊กหาว่าหาใบตุ้ยหาว่าใบตุ้ยหาเดือดเรื่องกินเล่าเดือด

0: 有舅母阿宝母娘，冷门冷江一汉那门门宽掉
1: 哎高哎高听欧姐姐
0: 来你啊
1: 你啊你啊你啊门宽掉
0: 哦门宽掉哦门宽掉
2: 我说当家掉卸掉吧门
1: 哦，我先别我那客户爱走
0: 啊，我那个我那那门了，等完了，门别我那在。
1: 哦，个婆们个装傻，门和喵喵别混，接接了个在，接完很变不带是不接的娘，我等来变跟在等完娘。
0: 我在也蛮土样个，
1: 哦，
0: 俺娘吧，我俺娘在落个嘛，分好盖嘛开，分开三十多双吧，小白，嗯，俺包套木块掉个，
1: 哦。ก็คิดว่าห้าไอ้เก๋าถ้าชิงเฮมาแล้วก็บาห้าบาดใจแล้วเชียวไปไว้เหนือเหลือ
0: บาดใจใจเฮจังใจจะตุกห้านี่จ้า
1: โอ้ตุกอ่ะน้ำจึงตุกอ่ะห้าเอาได้ผัวตุกอ่ะ
0: เขาแว่นแว่นวีวีมึงยังบอกเนี่ยเนี่ยมันอันที่เก่ากับชะมันป้องกัน
1: เขาแว่นวีแว่นวีคนมันวีทุกวันก็ไปขี้ไข่ไก่เก๋า
0: เป้งั้นเนาะ
1: หัวมึงเนี่ยหัวมึงเนี่ยไปขี้ไข่หัวมึงเนี่ยหัวมึงเนี่ยไปขี้ไข
0: ่ขี้ไข่ขี้ไข่มึงมาใช่ไหม
1: โอ
0: ้ห้าไปเลยไม่หัวห้าก็ไปขี้เลยกันมึงแล้วก็ต
1: ้องหัว
0: หัวไหนหัวเนี่ยที ่ใครหัวสมองมาดิ
1: อ
0: ่ะท้า
1: ที่ตัดขี้เลยไอ้หัวขี้เลย
0: มึงนะหัวใจบูด
1: กินข้าวแต่ยัง
0: ด้านนะ
1: กินกันมีก็กินกันมีกินที่เต็มมีข้าวแต่ยังยิบอย่
0: างก็พอบางกะมึงกินมึงแต่งมึงย่องก็ย่องให้เหมือนเปิ้ลเหมือนต้าน
1: ก็ห้าก็ย่องมาเปิ้ลร้องห้าไปเจอไปยังไงลูก
0: แล้วมึงย่องหื้อหาบ้างหรอมึงพ่อเชี่ยกล้ามมาเนี่ยไปที่ใครขี้ลิพ่อห้าจังตังห้า
1: ผัวมันต้องแต่งให้เมียไอ้เขาเกิดเมียแต่งตัวบดีขี้ไม้ปะกะ
0: อือของนี่อี
1: เพราะมันถ่ายประธานเตียวไปอ่ะไอ้ท่วมผัวเมียไผนั่นอีอ่ะเมียไอ้เขาอย่าแล้วขี้ไม้ปะกะ
0: ผมมึงมาย่องก็ได้เอาที่มันเก่าๆก็ซักทำไมก็ได้ลูอันนี้ปะโตเปิ้ลมาขายผ้าชุด400 500ตาตะแกมาล้างต้มนี
1: ่ก็มันมีเงินซื้อกูพอเปิ้ลบ่ได้มึงหัน
0: คออุ๊ยห้าวฮู้มึงแปะหั่นมึงแปะหั่น3เดือนมันมาเก็บห้าวฮู้อยู่อ่ะ
1: กูแปะห้าอย่าใจมันรู้อยู่ลูก
0: น้องพอแล้วกับหมดปัญญาบะหาลอยไม้อ่างก็เนี่ยแล้วไปแง่อย่างอ่านกับช่วยกันกับอย่างอื่นกัน
1: ก็อย่างอื่นขี้ยำเนี่ยขี้ยำอย่างไม้หันกดตึงห้ามตัดไม
0: ้ก็อย่างอื่นให้แง่อย่างแง่อย่างแง่อย่าง
1: ก็เลิกอย่าง
0: อันอย่าง
1: บกให้บกนากะจ้างฮับจ้างเปิ้นกะตะมูดอนนาพอบกไหนก็ไปฮับจ้างหันกะเปิ้นใส่ทัวกะก็เลิกอย่าง
0: ก็เดี๋ยว
1: ไ
0: ปใจโลด
1: โลดอย่างใส่ทัวไปใจโลดมาได
0: ้โลดดำ
1: โลดตึงขี้คันได้ผัวขี้คันนะได้ผัวบะลวกนะมาตึงตุก
0: เดี๋ยวลวกแต่ก็มึงว่าหาลวกหาก็ได้มึงหาหัวหาหัวมึงอย่างอี้นาจุ่มอย่างอี้นาทอดทอดทอดทอดทอด
1: ขอได้เก่าไอ้เก่า
0: ขอร้องได้อี
1: ทอดทอดทอดหูจริงอย่างอี้นะฮะก็บอกเอาเหมือนกัน
0: เหมือนกันอีก็ทอดทอดทอดทอด
1: แน่จริงละกันบอ
0: เอาแกเอาแกเอาแหละใครละหาใครปานอีไปยาอีแปดอำเภออีผมบอกแกให้บอกบอกมา
1: แกว่าใครหัว
0: ก่อนเตอะ
1: บอก
0: มาถ้าว่าสามอำเภอนี่อีแปดอำเภอก็อย่าไปนะทั่วประเทศไทยน
1: ี่แน่ใจ
0: ละอีหาตึงละ
1: โอ้บ้านละมึงไหนเก๋าไปแจ้งห้อยเม็ดข้าวขาย
0: เหมือนกันอีปะตะโรหัก
1: ขึ้น
0: ไป
1: แม่ห้าง
0: ขึ้นไปบนดอยสุเทพเลงพอนางงามเลยมึงเปิดเล
1: ิกงามเปิดเลิกแล้วใครจะเอาคิง
0: มาเนี่ยโอ้ย
1: หน้าใหญ่หัว
0: โอ้มึงไงอีนางมูบุ๊บนี่มึงพูดชื่อ
1: โอ้ชอบมึงพูดชื่อหาตุ้ยใหญ่ยัน
0: นายอีกจ้าง
1: เด้อ งานแต่ห้าหนาน
0: ายอีนาไปแบกปูนง่าน
1: ี่เครื่องอะไรอย่าง
0: มันหนานายนาก็อีตัว
1: โอ้ท้อตัวนายยังอื่นคนต้องหนากะใหญ่โมกะ
0: ท้อโหด
1: คิดจะว่าคิงเมาห้าเปล่าอย่างฮะเงาฮิเงินหายใจจึงวัน
0: โอ้ก็นี่หามังเงาแล้วหามังง่าหาลวกแล้วเอาสตาร์ทใหม่บ้าง
1: เอา
0: เอา
1: บ้
0: าน
1: ะฮะไปจิกหัวทิ้งไหนเขา
0: เออ

0: าไฟแบนก่อนคนกึ่งคนมึงเอาคบน่าจะเอาแกนคนมึงเอาเหิงน่าจะเอาดงกระดูกอุบอับห้ามหัวลงตกห้าจะอยู่ตั้งบ้านน่าจะโชงสะดวก
1: ไอ้ยังตามเตียนน้ำซ้ำ

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าเอาตะวันเจ้าเหยมันบ่รออยู่เฝ้าพดมาตั้งขอบฟ้าฮ่าลูกเต๋อน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต๋อน้องเนาลูกเต๋อน้องเนาฮั่นเข้าใจเว้ยล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเหล่าหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร้อมๆก่อนออกจากห้องเฮือนมาทูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงอีปู่สอนหลานเนอใบหน้าเกี่ยงเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะ

จากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงเต็มพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เจียงใหม่เฮานี่ครับได้มอบเวลานี้คือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานให้ฟังสิ่งสาระเนื้อหาความบันเทิงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในด้านดูแลสุขภาพตัวเองและเผื่อเหลือคนอื่นคืออายุมันยืนยาวตลอดร้อยสาวขวบเข้าภาษาจะได้ละครับครับต่อจากนี้เข้ามาฟังข่าวห่ำกำเมืองต่ออีปู่สอนหลานกันได้แล้วนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับในช่วงนี้ออกแรงแห้งไข่กับใจอย่างห่วงไอ้อย่างครับกับฟืนกับไฟไหม้เนี่ยพอแล้วครับจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาผมตัวผมเองผู้อู้ประเดี๋ยวเนี้ยถูกไฟไหม้บ้านหรือที่พักอาศัยมาแล้วบัดต่ำกว่า4ครั้งในชีวิตนี้ครับเต่าที่สังเกตพอแล้วถ้าไหม้ตอนเฮายังบัดตันรับเตื่อเฮาก็จะสู้กับไฟได้เมื่อปะหนทีเพียงแต่เสียหายบ่พอนักแต่ปัจจุบันนะครับผมได้เตรียมเรื่องเคมีดับเพลิงเอาไว้บอกว่าบ้านเชียงใหม่และก็บ้านเวียงหนองล่องมีมดครับเพื่อไปเครื่องทุ่นแรงและบ่ประมาททั้ง2แห่งทั้งที่ทำงานและบ้านแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อหันไฟไหม้ครั้งแรกอย่าไปหนีไฟนะครับต้องสู้กับมันครับตาก็คอยจ้องหบกับมันมือก็ทำงานสมองก็ต้องสั่งงานปากก็เอิ้นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาช่วยถ้าแบบนี้จะเสียหายน้อยครับนะดังนั้นถ้ามันไหม้ตอนเด็กนี่เฮาบ่ฮู้บ่หันเฮาหลับเพก่อนนี่มันตึงตั้งสติบัดตันครับไฟมีทั้งคุณและโทษหน้าแรงอย่าไปประมาทพลาดท่ามดตัวครับและท่านอาจจะติดข้อขัดตัวก็อาจจะเป็นได้นะครับก็เลยเป็นห่วงท่านนะครับก็ไผนะครับไปไอ้ดวงคำปัญญากูลปุ่นแม่อายเชียงใหม่อู้เรื่องว่าไฟไหม้หนึ่งหนเรือโจมร้อยครั้งก็พ้นว่าอย่างนั้นล่ะครับช่วงออกแรงแห้งไข่เดือน6เดือน7เนี่ยฮึระบัดระวังเดือนเมืองนี่นะและดูคิมหันตะวันเกิ่งฟ้าส่องแสงแผดจ้าฮ้อนกว่าหน้าไหนเริ่มเข้าสู่แล้งอยู่ไหนก็บ่ไหวฮ้อนเหมือนย่างไฟอยู่ไหนเป้าบ่ได้พวกขาบอยู่สวนพวกเฮ้ยเลี้ยวไปตั้งใดหันก็ไฟไหม้ไฟไหม้มีกลุ่มควันไฟมืดมิดพอดอยหังกะโอ้หมองหมดนะครับป่าไหม้ลูกขานานารอบทิศเผาผ่านหมอดไหม้ในดงต้นไม้ใหญ่น้อยบ่ค่อยจะเลือหลงคุณเขาเราดงป่าพงเลี่ยนเกี้ยงสิ่งแวดล้อมหลายซิบหายเกือบเสี่ยงจะเหลือมีเพียงส่วนน้อยเอ้ยถ้าจะบ่ถึงเช้าปีเฮียก้าหันทีจะเรียบร้อยต้นไม้ใหญ่น้อยในไพรพอความแห้งแรงบ่ว่าแห่งไหนพอไปตั้งใดหันไฟวู่ใหม่เกิดความร้อนลนปอทนบ่ได้ทั่วผืนดินไทยไขว้ควิดทำให้เกิดผลเป็นมลพิษติดตามสืบด้วยตัวไปเกิดมนภาวะคงสะสมใจเจอแต่กลิ่นไอไปทุกตีหันครับมันถึงสาบควันไฟนะครับมานี่แต่ก็ย้อนลูกขาจะมาปิดกั้นเป็นห่มบังวันเมื่อฮ้อนเพราะฝีมือคนส่งผลสะท้อนเลยตุกหยิ่งย้อนคนไทยสูดเอามลพิษติดลมหายใจสะสมเข้าไปทุกวันจันๆนะจังเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับนับวันเวลาอายุจะสั้นลงไปถึงวันแหละไทยแต่ก่อนอ่อนหลังยังมีต้นไม้ปอหู้อยู่ได้ยังแควนมาบัดเดี๋ยวนี้สุดที่เหลือแสนจะหาที่แควนน้อยหนึ่งก็บ่ได้เนี่ยป่ามันถูกทำลายป่าโดนไฟไหม้เพราะฝีมือคนไทยร้อนๆเนี่ยเริ่มตั้งเด่นมีนาเข้ามาก็ยิ่งฮ้อนมีแสงแดดค่อนตึงวันตึงวันคนสมัยนี้บ่มีกลัวกันไฟไหม้ตึงวันหันอยู่ใจใจหันอยู่ใจใจบ่ว่าคนเหนือภาคกลางหรือภาคใต้หันมักง่ายไปยิ่งล่ำสุดแต่มูลฝอยยังป่วยลงน้ำไปกึดว่าอันใดพ่องก็มักง่ายทิ้งตามอำเภอใจถึงบ่กลัวฟืนไฟสิ่งใดเกิดต้องบ่กลัวไฟผ่านบ้านเฮือนหอห้องถนนซอยกองขวางไว้สิ่งของเหลือเดนสาบเหม็นเหลือใจเอาทิ้งลุ่มไตเตตุ่มเศษสิ่งเหลือใจบ่ใส่ในขุมมักง่ายเตตุ่มสุ่มกองใหญ่หน่อยปนว่าไฟแดงไฟแดงเต่าแสงหิ่งห้อยอาจจะเผาแผดดอยหม่อนจริงซากก้นบุรีก็บ่ดีเอาทิ้งหิมกองอยากเยื่อรอมขาเพราะความแห้งแล้งก็มักมีปัญหาฮื้อระวังนะปัญหามันเกิดได้ปนว่าหนึ่งโหนเมื่อโดนไฟไหม้เหลือโจรละภัยร้อยครั้งบ่กวนลาสาประมาทพลาดพังแม่ก่อนจะตั้งดังไฟอันเชื้อเพลิงนั้นเก็บมันไกลๆก่อนจะลงเฮือนไปควรใจพ่อยื้อขี้ฝอยกับไฟเนี่ยมาเตรียมดังมือกับเหล็กไฟตือขีดปัดนั่นก็ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยหลอนมันได้ลัดนี่มาจักเหลือเศษอันใด
นอกจากจะติดคุกและยังตุกใจเรื่องฟืนเรื่องไฟมันถึงไว้ใจบ่ได้ท่านเปรียบขี้ฝอยกับไฟแค่ใต้บดีเอาไปเชื่อมชิดบดีไว้ใจว่าไฟน้อยนิดบ่เป็นโตดกล้าอันนั่นไฟกุลมากล้นโทษมันก็มีมหันไหมนี่เอาบัดตันเกยหันกว่าเจ้าบอกว่าที่ไหนถ้าไฟมันเข้าซิบหายเบาๆเนื้อบอกไว้หมดเนื้อหมดตัวเครื่องครัวเครื่องใจเหลือแต่โศกไหมอาดูนแสงวิตูนไฟกุลมีบ่น้อยแต่ก็เรียบร้อยเมื่อเฮาประมาทลาสามันก่อนเลยนายเฮ้ยจากดวงคำปัญญากุลปุณณประเหวแม่อายเจียงใหม่ก็นับว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบรรณักก็น้อยทีเดียวครับเรื่องไฟนะครับก็มาได้ไหมที่ไหนก็ลำบากฉะนั้นประเดี๋ยวนี้หน่วยกาชาติเปิ่นก็ออกไปรับบริจาคกันเอาไว้ช่วยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอย่างต่างๆภัยมีกำลังช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปเด้อกาชาติกาชาตินั่นนะอันเนี้ยเปิ่นช่วยเหลือส่วนรวมแล้วก็บอกคือหูบ่ได้นะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเรื่องโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอากาศเป็นพิษขี้ฝุ่นหนักควันไฟหนักหายใจบ่ค่อยสะดวกเพราะบ้านไหนหมู่ไหนประเดี๋ยวนี้ครับก็ลนลงกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างบ้านเฮาเผาขี้เหยื่อหยากเหยื่อต่างๆบอกว่าใบลำไยใบลิ้นจี่ขี้เหยื่อต่างๆเป็นพวกโฟมพวกพลาสติกอย่างโมเนี่ยครับถุงเซลล์ถุงเซลล์เนี่ยมันได้ไหม้ขึ้นไปเป็นควันพิษหมอกมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองท่านลองพอนะครับนะขำมาพองวนควันไฟหมอกงัวควายต่อมตีนบ้านนี่นะควันมันหนักครับนะหายใจบ่ค่อยสะดวกฉะนั้นระวังเป็นโรคทางเดินหายใจครับสิ่งแวดล้อมประลนลงกันบอกว่าเทศบาลอบต.นะครับหรืออบจ.ก็ต้องคอยดูแลอยู่ดีๆครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องควันไฟขี้ฝุ่นอย่างนี้หายใจเข้าไปกำนี่อึดอัดระวังถ้ามันเกิดมีเชื้อขึ้นมาเรื่องขี้ฝุ่นอะไรอย่างต่างๆเชื้อวัณโรคอาจเข้าสู่ร่างกายได้อันนั้นก็คือระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวอันนั้นการเผาขี้เหยื่อหยักเหยื่ออย่างต่างๆก็ควรจะรณรงค์รักษาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่คือดีครับใจคุดคุมฝังเอาก็จะดีเพราะประเด็นนี้เจ้าบ้านเจ้าจองปุ่นเนี่ยกันเผากับมาตรงมาเชียงยังบ่มีมาตรการจากอบต.หรือเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เทศบาลเมืองเชียงใหม่นี้ห้ามแล้วนะครับจะมาเผาขี้เหยื่ออย่างในบ้านถึงนี่ปืนบ่คือเผาแล้วนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นั่นก็ขอความร่วมมือกับเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายถูกท่านครับก็ได้เฮามาฟังว่ายามนี้ออกมันแน่ฮ้อนเนี่ยมันเป็นจัดใดพ้องนะครับ

0: ก็นกอันนี้ห้องแล้วนะไก่จังเป็นห้าเด้อเออควันก็อ้อมขี้ฝุ่นก็ตึงๆห้องก็ฮอดอยู่ตามตะล่างกลางควรตำปื้นเก่าไม้ได้ตากปีกก็ล่ะเขิงแขนตากปีกอย่างไก่นี่ก่ะเออทั้งนั้นบ่ว่าจะเป็นไอ้หยังนกหนูก็เหมือนกันครับ
1: ท่านกำลัง
0: ย
1: ามนี่นะมันเรื่องของ CM77 มันฮอดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาน
0: กหนูก็ห้องเดือดสนั่นมันฮ้อนเหมือนกันกูที่กูทางพี่น้องเฮ้ยนอกจากไก่จะเป็นห้าจะตัวมาแล้วยังบ่พอครับหมาว่อหมาบ้าไผมีหมาก็ต้องเลี้ยงดูต้องไปฉีดยุกฉีดยาให้เรียบร้อยเนอะก็สัตว์แพทย์เปิ้นมีกูที่กูทางนะครับก็ลองสืบๆถามๆดูฉีดยาไปเห็นเนอะหมาแมวหมูนี่นะครับก็เลยเป็นห่วงก็เรื่องหมาบ้าหมาว่อพี่ไอ้หงคำก็ห่วงก้อยฟังเนาะข้าวสอคนเท่ากันเดือน7 8 9จะเข้าสู่คิมหันละดูแน่ฮ้อนไผก็โหหันเมื่อคืนเมื่อวันปะทะบัดตึงฮ้อนอย่างแสบไหมเออถ้าลมมันจอยเออก็ยังพอทนได้ยังพอได้ไม้หายฮ้อนน้ำเย็นน้ำแข็งเอาสู่กันนะพี่น้องพอแก้ฮ้อนได้ไปวันข้าวซอบทนี้จักกี้ไข่ปั่นแน่ฮ้อนคือระวังหมาว่อหมาบ้านี่ระวังนะครับตายนะหมาบ้าหมาว่อพี่น้องเจ้าข้าน้ำมูกน้ำลายก็เป็นพิษหมาว่อนี่นะน้ำมูกน้ำลายก็เป็นพิษถ้าหมาว่อครบหมายถึงชีวิตถ้าไผบ่ได้ตันยาหมาบ้าหมาว่อ3ข้อ3กาขอพรรณนาบอกมาคือแจ้งแบบนี้1นั่นนะอู้จ่าจุนแห้งอาการมันจะดุร้ายหลังแข็งหางลงหางมันหลอบนะหลังมันแข็งหลังหลอบตานี่ปะทะคมเลยนะครับหลังแข็งหางลงครบหมดบ่ไว้ถ้ามันปะได้ครบเอาปะอะหยังมันก็ครบหมดตึงเจ้าตึงเขาวิ่งล่นบ่เซาลิ้นยาวปากห้อยเออ3วัน7วันก็ตายไปจ้อยต่างเกยหันมาอย่างนี้แบบที่2นั่นนอคุณหมอเปิ้นกล่าวจี้มันชอบอยู่ที่มืดเซาซึมมาวันนี้นะแก่นตามืนกว้างแข็งสึงขาสึงมันบ่ชอบยืนอยู่กลางเป่งแจ้งถ้าแบบนี้จะตายเป็นผอมเป็นแห้งอยู่บ่ได้ถึงเกิงเดือนแถมแบบหนึ่งนั่นคุณหมอเปิ้นก็กล่าวเตือนขอได้ลำเปิงสั่งสอนลูกเต้าจักดันจักดินจักงอบ่กินน้ำเข้าอยู่บ่เมินก็ตายจักพี่น้องทั้งหลายอันเป็นที่ฮักฟังแล้วขอคือได้จำเอาถ้าถูกหมาว่อคบตึงเฮาตึงเขาข้าใจฟังเอาสบู่ถูเข้าล้างช่วยคือดีลูกหลานตันเต้าเจ็บแผลด้วยกอฮออย่าได้ปล่อยไว้ฝั่งไปหาหมออย่ามัวรีรอโรงพยาบาลไหนใกล้สถานีอนามัยแหมน้อยเพื่ออย่าเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะจำไว้เด้อสถานีอนามัยเพื่อจะบอกว่าแล้วเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับแหมน้อยจะเปลี่ยนแล้วโรงพยาบาลไหนใกล้สถานีอนามัยเนื้อตั้นที่ไหวปลาลูกหลานไปอย่าจ้าถ้าหมาว่อคบผัวเมียก็ได้เป็นกำพร้าถ้าจ้าอยู่ท่าไปนานอันคนเป็นว่อจะมีอาการแผลมันจะคันๆอดปอบ่ได้เป็นไข้เจ็บคอบึดหุยบึดให้อิดอ่อนหิวไปเมื่อยล้ากินยังบ่ลงบ่เหินเมินจ้าอยู่ได้บ่เกิน7วันโอ้ที่อูนี่นะลุงมันเคยโดนมาแล้วจึงขอเล่าปั่นฉีดยาเหี้ยตึงวันเว้นตึงบ่ได้จนครบกำหนดเนื้อตั้นที่ไว้ตั้งหมออนามัยเพิ่นช่วยกำถ้าภัยเลี้ยงหมาขอจ่าบอกย่ำฉีดยากันไว้วัคซีนหมาตัวหนึ่งนั่นตัวไหนก็ฉีดเข็มถ้าภัยบัท่าเอ็นป้องกันไว้เจ้าเลี้ยงหมาก็ดีเอาไว้เห่าไว้เฝ้าหอเฮือนเดือนดาวสินทรัพย์นะขออย่างเดียวเน้อตั้นที่ฮักหมาเห่าอย่าไปเห่าตัวเห่าจบเรื่องมาว่อแล้วเนาะคนสวยปันหล่ำปันรวยเด้อลูกหลานตันเต้าขอสุขสบายตึงหนุ่มตึงเฒ่าบทนี้วาดวังดงก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยล่ะครับช่วยกันนะครับเรื่องมาว่อเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นออกแรงแห่งใครต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอามาเล่าสู่กันฟังเน้อลูกหลานเฮ้ย

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับวันที่4ที่5ที่6ที่7ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้เชิญผมไปบรรยายพิเศษที่ร่อยกลางสดันรีสอร์ทนะครับมีตั้งไหนบอกว่าคนว่ามีตั้งไม่ลีมีเสาะพออยู่ครับในช่วงบ่ายวันละ4ชั่วโมงปโทธรรมโมสังโฆอำนวยเอาอย่างบะอู้ปะล่ำบะเหลือถึง4วันก่อนเด้อท่านแพทย์ท่านหมอนักวิชาการที่เจิญอำนวยฮะขอสัก2ชั่วโมงคือคนอื่นไปเสาะหาคนไปบรรยายบัดได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลบริการคือแก่ชุมชนการปฏิบัติตัวอยู่ในชุมชนเป็นนางพยาบาลควรจะดูแลตัวเองอย่างใดดูแลผู้อื่นอย่างใดอยู่เนี่ยและมุมมองของสื่อมวลชนเป็นอย่างใดคงจะเป็นเรื่องมูเนียครับก็ยินดีครับเรื่องจะไปบรรยายพิเศษที่ไหนถ้าเป็นกำเมืองเนอะกำไทยนี่อำนวยอู้บัตนัดอู้กำเมืองถึงไหนถึงกันที่เดียวละครับก็ยินดีครับปะกันนะครับที่รายการสนานรีสอร์ทนะครับนางพยาบาลบุรุษพยาบาลประมาณหลายร้อยคนทีเดียวครับศัตรูคู่กัดนี่มันอะไรอย่างครับพี่น้องพี่ไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายฝากมาฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดหู้ฟู่อู้จ่าเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้โลกเขานี่มันมีศัตรูเนอะกู้ถูทัดใกล้มีพ่ายมีชัยแต่ไทยมีชนะมีการมีการมีแพ้เนาะทุกยุคสมัยมีไปบ่ไร้ชัดถูอยู่ใกล้ตัวเฮาคนเฮามีตุ๊กลูกลานลูกกวนเก่ามีฮักใครเอาจังเขาก็ใครฆ่าเออมันเป็นอย่างอันน่ะโลกเฮานี่นะมันมีรักมีจังตายไปก็โป้นไปละตามีสองตาพ่อหามองหาพ่อหน้าหันสาวโสภาหน้าฮักมันถึงอดบ่ได้แต่บ่เมินมานานก็ชะลาไล่มาจ้องน้องจักน้องฮักเหี่ยวเศร้าลอยลาเออก็ตามเท่าตามนั้นอะกะความหักมันไม่ได้แก่ไปเตยลูกสัตว์ตัวร้ายน้องนายนั่นหนาคือความชรากายาเหี่ยวเศร้าแม่นะมันถามเท่าไปแล้วลูกสัตว์ถูตัวดีแม่ชีหนุ่มเท่าตัวมดแดงขันน้อยนิดมดมันคบไข้ตกก็ต้องคิดสมาธิขาดอันทันทีสัตว์กู้ป้องกู้ท่องอิถีนารีบ่มีสามีแอบใกล้นางงามแต่สัตว์ถูนี่นารีบ่มีสามีแอบใกล้คนบ่มีผัวเหมือนครัวบ่มีฮาวนั่นนะครับไปไหวเวอะไหวเวิ้งบ่มีที่ปึ้งที่ปลาแม่ยิงบ่มีผัวเป็นอันน่ะเป็นแม่ห้างบ่ดูให้เป็นแม่ไม้บ่ดูแขวนเสาะผัวเฮ็ดเถอะเขานางงามแต่กายแต่ใจฮ้อนไหม้ค่ำฆ่าผัวไปอย่างนักอันนี้บ่ได้มุสาแต่นาน้องฮักไม้นักเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ค่ะมีแค่แม่ไม้แต่สัตว์ถูใจแต้คือแม่ผัวเปลืองนางข้าบ่เคืองใจเลยน้องเน่าอย่าได้ต้าสาวใจเฮาหนุ่มเท่าสาวข้าใจเฮานี่ง่ายแต้สัตว์ถูกู้ซึกหันฮึกก้านแป้หากมีแต่โบราณผู้ชนะคือผู้กล้าหาญประจันศัตรูผู้อ่อนแป้ย่านศัตรูความดีให้มีขวางกั้นเอาศีลทำยันบาปไว้ศัตรูเงินคือเพลินใจใจได้น้อยแต่จ่ายเกินไปเงินน้อยคดคู่ศัตรูหัวใจสาวพ่อผ่านไปเสียใจล่ำเจ้าศัตรูหัวใจป่อใจไวเท่าไข่เกาสาวไวหลุดอ้อมันถึงอย่างนั้นอ่ะโอ้แต่อันนี้มันได้ว่าไผ่ผู้ใดเฉพาะหญ้าอ่อนก็ควายเท่ามันหูมีมันของกู้กันนะศัตรูตัวร้ายบ่ไม้ในหนีมันตวยกวนคุยจุมเจ้าหนุ่มเท่าโรคภัยตั้งหลายหายไปปีเข้าโจกเฮาบ่ดีโรคมันก่อนนักสิ่งทรัพย์หดหายโรคภัยช่วยจักบ่นักก่อนน้อยเด้อคนเฮาคนเฮาพี่น้องเพื่อนป้องเฮาเขาบ่มีโรคเอานี่โจกดีล้ำเจ้าอโลคยาปรมาลาภามัจจุราชความตายท่านนายหนุ่มเท่าศัตรูตาเฮาจากนี้เกิดมาเมินตาบ่สามารถลี้หนีตายบ่ได้สักคนสร้างสมความดีไว้อย่าได้ถอยหนเกิดเป็นคนผจญตุกเศร้ามาได้แต่ตัวหัวตกขุมเข้าทรัพย์ลูกหลานเฮาก็ตอดละเป็นคนอยู่ตามศีลธรรมพุทธะตายละร่างได้ไปดีบทนี้ละทีสวัสดีเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยศัตรูดีหรือให้มันกู้กันมาศัตรูสาวคือชะลาเบื่อแต้
ศัตรูป่อจายภรรยานางข้ามผัวเอ้ยศัตรูเฮาภาพบ่แพ้แก้ไขเจ็บตายอันนี้เฮาปราบมันยากเหลือเกินแต่ยังป้องกันได้อยู่ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอยู่ถึงวันนี้ศึกษาดูพ่องครับศึกษาอ่านหนังสือนั่งหาฟังแล้วไปพิจารณาดูแลตนเองป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนลดความรุนแรงของโรคใดต้องออกกับร่างกายให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยนะครับไข้เฮียนไข้หูต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ก็ครับจะฟันเจือกยังต้องมีครูจะจี้ปูต้องมีหลายจะออกกับร่างกายในรูปแบบใดที่จะเหมาะสมกับวัยท่านลองศึกษาแล้วคนเฒ่าคนแก่เข้าไปอยู่ในชมรมผู้สูงอายุจะมีทุกอำเภอทุกตำบลนะครับและท่านจะได้มีความรู้ดูแลตัวเองและผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้จะได้ละครับสำหรับวันนี้ก็จำเป็นได้จากลาเจ้าปี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตสิบก่อนจากกันกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้ลูกลวกลูกฮักมักบัตันหัวเนาะลูกแง่วเหมือนงัวก็ได้ปึ้งเต้าเท่าได้ปึ้งเต้าเท่าโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

ัจจัยวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังๆฟังเนื้อกูเฝ้ากำเมืองหมู่เฮาหมดลำฟังพี่ไข่จ๋าบ่มีคุณจ้ำต่างไม่เอาเยี่ยมกันตวยทรงใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอูตวยเล่นตวยจนลืมแก่เฒ่าข่าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากะหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริก5อู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังหาความสำราญกันได้แล้วเจ้าหาความสำราญกันได้แล้วเจ้า

่อจากนี้เวลาครึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่เขาเนี่ยนะครับได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกลัมพัดมาเล่าข่าวห่ำข่าวซอเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องหมู่บ้านเฮาบ่นักกันน้อยทีเดียวล่ะครับฟังเอาม่วนกับไผกระตึงมาได้ว่าอย่างครับรายการอีปูสอนหลานมาเล่นเด้อ

0: ในช่วงนี้คนเมืองวัดเดือน9จะบ่ายเดือน10ขาจิบมันจะบ่ายขาจำคนที่หมายหูหมายตาเอาไว้หนุ่มๆสาวๆก็จะถึงเวลาแต่งงมแต่งงานก่อนเข้าภาษาถ้ากลางภาษาและคนเมืองเฮานี่
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เฮานี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะโคมาโตยไม่เห็นละกะจะซ่อยังกินล้ำๆสักคำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โอ้อยู่บ่ดิดะ
1: ว่าได้สมคันนี
0: ้เออก็ว่าจะมาซ่อยังกินล้ำๆสักคำมั้ยนะ
1: โอ้โถๆมากำลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอามา
2: หยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เฮ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนักอ่ะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างใดเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกจ้ะไปเอาไปเก็บหน่อไปกินหน่อไปเก็บหน่อไปเก็บหน่อมากิน
0: นะเหล้าก็ไม่ได้กินลาบก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้า

0: ไปตรวจโรงพยาบาลที่ไหนก็คนนักเศรษฐกิจก็บ่ดีคนเจ็บคนป่วยก็หนักเฮาก็เป็นอีหยังก็บ่ฮู้เจ็บต้องสงสัยเครียดลงกับพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าคนไข้หนักแต่บริการรวดเร็วดีโอ้ยเจ็บต้องโอ้ย
1: เป็นอีหยังมากะเจ้าคุณ
0: เจ็บต้องครับโอ้ยผมจะมาตรวจ
1: ปวดหนักกะเจ้า
0: เจ็บต้องหนักขนาดแล้วครับเหมือนไส้จะปุดจะขาดช่วยผมหน่อยครับ
1: ถ้าว่าปวดหนักก็เข้าห้องเลยเจ้าเปลี่ยนผ้าเหี่ยแล้วก็เดี๋ยวนอนลงบนเตียงนะเจ้า
2: โอ้ให้ปวดครับปวดพยาบาลครับผมจะมาตรวจ
1: อันก็เข้าห้องตรวจแล้วไปเปลี่ยนผ้านอนรอกันบนเตียงกันเลยไป
3: สวัสดีครับคุณพยาบาลลุงจะมาตรวจครับ
1: เข้าห้องเปลี่ยนผ้านอนรอบนเตียงเลย
4: สวัสดีครับคุณหมอชาติชายครับโอ้โหยังแก้ผ้าล่ํากล้ามล่ําเก้มนี่บัดเดี๋ยวนี้นอนรอกันไปแถวก็บัดเดี๋ยวนี
0: ้ก็คุณพยาบาลแน่กะครับคือผมแก้ผ้านอนรออยู่บนเตียงเนี่ย
1: ตายตายแล้วตายแล้วพยาบาลบอกคือเปลี่ยนผ้าบัดจิแก้ผ้า
4: เอาละเอาละบัดต้องเถียงกันแสดงว่าการสื่อสารผิดเอ้าแล้วคุณเป็นยังมานี
0: ่ผมปวดท้องอย่างแรงเลยครับหมอครับ
4: ปวดท้องเปลี่ยนผ้ารอหมอตรวจถูกต้องแล้วคุณอ่ะ
2: ผมปวดหัวขนาดครับคุณหมอ
4: ความจริงปวดหัวบ่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้แสดงว่าสื่อสารพี่เนี่ยแล้วคุณลุงล่ะเป็นยังลุง
3: อ๋อให้ลุงจะมาตรวจตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
4: เอาแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ยัง
3: ก็คุณพยาบาลเนี่ยครับผมว่าผมมาตรวจบ่ได้ก็ไล่ผมเข้าห้องเลยครับ
4: เอาแสดงว่าการสื่อสารผิดแหมหมอ

0: น้องๆเอากาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆสักแก้วซ
1: ะได้ค่ะนาการาโต
0: ้พี่ไม่เอานาการาโต้เครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะเอากาแฟคาปูชิโน
1: ่ได้ค่ะนาการาโต
0: ้เอ๊น้องนี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ไม่เอานาการาโต้จะเอาคาปูชิโน
1: ่ดูแล้วค่ะนาการาโต้มายังไม่เดือด
0: โอ้น้ำกำลังต้มมันยังไม่เดือดโอ้โหนาการ

0: ในมือถือ
1: ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน
0: ไอ้น้องรู้สึกเราจะคุยกันถูกคอเลือกเกินเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟที่ร้านน้องพี่พูดไม่เพราะกับน้องพี่ขอโทษด้วยไอ้น้อง
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอลาพี่แล้วยอมรับพี่ดีแล้วผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟนะผมถุยน้ำลายใส่แก้วพี่ทุกครั้งตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ถุยน้ำลายใส่แก้วพี่อีกแล้วครับ
0: เจ้าเอ้ยไอ้น้องจริงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละสุภาษิตเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

โหไอ้น้องวันนั้นพี่จะไปหาเด็กมาฟันแต่โดนเด็กวัยรุ่นไล่ฟันเกือบตายมาวันเนี้ยพี่เลยจะให้น้องหาเด็กให้พี่ต้องหน้าประถมหุ่นเพลียวลมทรงผมมหาลัยเรียนปอตีมี

0: เจ็บไปเจ็บงามละ
1: ละละโอ้ลูกบดไปยังอย่างแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเฮินเฮ้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนเก้ามาลำใหญ่ตัวเก้าได้กะมันบุบใส่เนื้อหันเนี้ย
1: ผมยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้โหมาแหงกันล่ำเหลือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศกะ
0: โอ้เป็นไ
1: งตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินต้องบึ้งกว่ะ
0: ว่ะแล้วหลังขีดที่หักมันไหวเหิน
1: หลังหักมาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: จำได้อย่างไร
1: ก็ลำยายหน่วยแปรนะครับมันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอ่ะอู้มาหัดดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นได้ไปเหินไหม
1: เออนี่จะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงทีกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำยายแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปตัว
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะกะ
1: ไปยัง
0: หาจะไปตรวจปากหาเป็นขางเลย
1: โอ้กินลำยายกะ
0: ก็แล้วจะปลูก
1: โค

0: โอ้โหสวัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วขี่ม้าตัวเองยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมจื้อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออขี่สองคนแม่กันดีละ
2: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
0: โหแฮมมาไปคนเดียวน่ะ
2: เออ
1: ก็แฮมไปยากฟ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฟ้าฟืนนะยัง
1: ก็หมอป้อบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้โหแล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: ไปไหน
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกำแพงวัดอ่ะโอ้จะกิมตุกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปะโถปะปะปะปะปะปะโถเอ๊ะ
2: แค่แต่ยี่ก็ทำเป็นมาคุยบ่
0: ะโถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: เมียง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อืม
2: ตะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอฮะเยี่ยวไปนี่โอ้ยอย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: โหมันยังเป็นอ้าวเนาะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันอย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โหอะไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โหแหนว่าอันนั้น
0: โหอะไรยัง
1: ก็ขาหนักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอเหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: นี่ฮะหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ระไหเหิน
0: หูมันตันนี้ไม่ได้นี่
3: อ่ะข้าไปกับเต้
4: าฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวเดี๋ยวหาไปต้อยหาไปต้อยโชว์หาไปต้อย
1: ทุกคนมาเดี๋ยวเปิดอยู
5: ่เลขนี้เป็นเลขตาลงมาสั้นไปจริง
2: ไอ้เหิน
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามันนั่งแปลงหน้าแห้งผมยังขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แน่ยังขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเออเนี่ยไอ้เหิน
1: อ
2: ันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โหอันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะป่ะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไ
2: งแค่ผมไอ้คล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยเหรอรักษาฟรีตัวแห่งสาม
1: เอ๊กระจอก
2: กระจอกจะได
1: แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้
1: ไม่ได้ม
2: าได้กระสู้ของผมนึงบ่ได
1: ้เป็นได
2: ก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะนะมันจ่ายเฮ้อแล้วล่ะ
1: เข้า
2: เออ
1: วุ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: ดแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังให้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โหแล้วขี้จะเอ็กยัง
2: บ่ฮู้ป่ะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพิ่นจะจ่ายเฮ้อก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่ฮู้เด้อแต่ถ้าว่าลบตันแล้วส่วนถูกนี่นะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้โหอีบ่ล้ําบ่เหลือแฮก็บ่อู้ได้ทิ้งแล้วบ่ให้ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเด้อครับ
6: ฟัง4.77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: เนี่ยเนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ได
2: ้มีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไ
2: งว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โอ้แล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: ฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
2: ต่อแรงเอาปะ
1: โอ้แล้วที่ไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้โหร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถประมาณถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โอ้แล้วปีไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้านลูกสูบพอปิกมาถึงบ้านละเจ้าจะหูว่าโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อว่ะ
2: โอ้แล้วปีไม่อย่างไรนะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะขี่รถขะกงนี่นะไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้ว่าไปเลยละกา
1: แต่กา
2: เออแต่กระเทยเป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีไหน
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งเลยอะ
1: โอ
2: ้
1: สู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านหมอกสองทุ่มเนี่ยนะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยงอะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งนั่นน่ะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นแห่งนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตาหน้ากายเหินให้หันก
1: ็อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอันใดมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันละเบิดแฮปไปแล้วบ้า
1: เออแฮแกว่าจะเลือกตีนชะกำ
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันทิ้งบ้า

0: ันจึงบอกว่าเมาชีวิตเสียเวลาเมาธุระเสียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่หักษาบ่หาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามช้อนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหนับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงก็โดนหนับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกฉีดแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ฉีดแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้ตับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหาลุงนี่เจียวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังได้ลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานีไว้แม่นก่
1: อไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมาเนี่ยหยัง
0: ไอ้ขอโทษตัวที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันน้องมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮี

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้ออย่างมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงม่อนหกแน่ๆ
0: ฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บาลเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องแน่ดีแม่งก็
1: ใครบอก
0: ใครมาบอกกันทั้งพวกต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเล
2: ยเจ้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากนี่เตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำลังตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเกาต์ป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกไม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: มึงจับไอ้มุ้งชะเมืองง่อยไป

0: ยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้พ่อมึงฮับสารภาพ

0: จันเปิ้นเล่ากันหัวห่างกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: สามหมื่นปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดดมอ
2: พี่ป้าเอาไอ้ยางแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแดดมอ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปให้หมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องลำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบว่ามันได้ก็พบบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: 小白ถึงวันนี้เสียวใครเป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าใครเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้กล้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กรรมเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเราเฮือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เราก่อน
0: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกันถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมนะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโหล
1: ออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างใดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเล็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าเขาท่าอันสมมติว่ามันยังติดอยู่อ่ะ
1: ถ้ามันติดต้องใช้แผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายลงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันไปเจียวไอ้ยังกับเหมือนเหี้ยน
2: ท่านกำลังรับ
1: เจ
2: ีย
1: ว
2: ค่ะเจียววิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เขามาชงลูกเขามาหูเหี้ยนรถกันก็ลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: าะแบ่งถนนทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก็
3: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊บซึกแต่งมาอู้แผวจะย้ายหูเรียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าใจนั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาใจขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
3: ไอ้ยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้นแปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: อ้า

0: บ้านจัดสรรที่ฮื้อไปพอน่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอ่ะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: 7ชั่วโคตรครับ
0: ทะประสิทธิ
1: ์ครับผม

0: ผม
1: ป้าจะไปเวียงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากับเนอ
0: ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำหมูกับเนอ
0: ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ์
7: ประส
6: ิ
7: ทธ
6: ิ์
7: ประสิทธ
8: ิ์
9: ประสิทธิ์
0: ไอ้ยังก็มาลงติประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหรอประตกประเสียงเนี่ยยังประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับผม

0: ับผม
1: บ่ายโมงวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกันครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาผูกทีโมงเมื่อแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
2: เอาเลยชู่เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะโลยจะมั่งมีสีสุขปานใดก็ตึงบ่ป้นมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมก็ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม

0: ามตั้งแต่เมียตายนี่มันง่อมอกง่อมใจพ้องกะ
1: ง่อมกะเมียตายไปแล้วมันตึงง่อมใจเหลียวไปตั้งใดก็มองโศกเศร้าลูกมาเมื่อเจ้าเหมือนจะหันนึ่งเข้านั่งเฝ้าเสาไฟกอกงอก
0: อันแหละลูกคำสักวันเขาไปเอี่ยวสาวยังว่าบ่
1: โอ้สาวสะไม่นี่เอวตึงบ่ไหวเอ็ดนักล้ำไปกลัวตายความหน้ากลัวเศร้ากลัวผอมกลัวลิ้นเป็นฝ้าบันตายแต่นาโรคนี้โรคเอ็ดโรคเอ็ดจักไข่เกาจี้กลัวได้ฝุ่นปีนอนค้างหันเขาออกตุ่มน้ำลายปอดยางกลัวได้ห่อผ้ายางห้ามเขาใส่ล่องห้ามเขาใส่ล่อง
2: อะไรกลัวตายก็เปิ้นก็กล้าปูคำข้าว
3: กลัวตายกล้า

0: โอ้เชียวคำบอปะกัดจัดเมินขอบุรีเบ้าเหรอ
1: ขอบุรีกะเรื่องขอบุรีขอย่างก่อนเตะไปขอกันบ่อยอันเกินไปขอกันไปนักก็ลำคานใจก่อนหลายเตื่อไปก็ไปหลายเบาก็ไปหลายเบาน
2: ั่นเด้บัดถ้าไปขอกะมันละมุรีนะมันจิ้ให้เหมือนจะตายผู้คำเนี่ยเฮ้ยผู้คำข้าวเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: โอ้เซลคำมาซื้อหยังมากินเหล้าด้วยกันสักหน่อยเหรอ
1: ตามสบายเซลสุราน้ำปิดกินแล้วเมาสึงเป็นกูเป็นมึงก็เพื่อน้ำเหล้าเจิ้นตามสบายกินเตอะเซลเจ้าของมัวเมาคืนนักจังปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพราะบ่อั้นความเมากินแต่กินเตอะกินหมอกหายเหงาเซลจะไปกินหื้อเมาแล้วเดือดร้อนเจ้าบ้านน่ะเซลเนอ
0: โอ้บัดเดี๋ยวนี้สอนข้ากะเซล
1: นับเป็นกรรมนี้บ่ได้สอนไผกินตามสบายบ่จ่ายเงินค่าบ่จ่ายเงินค่า
0: บ่เล่าก็บ่กินยังมายั่วอยู่เอาดอกกุ้ยปึ๊ดตรงกลางให้ดีก
2: ็ไปว่าจะนานอินโดมันพ้องพญาคำข้าว

0: เป็นไงลุงคำทำสวนปีนี้งอกงามดีไหม
1: มันก็งามดีอยู่ครับท่านนายอำเภอบักเขือส้มงามแต่กิโลบาทปลายคิดหากำให้ตึงบะหมี่สักหน่อยหอมขาวหอมแดงกะหล่ำถั่วเหลืองปลูกยายเป็นถ้อยราคาเลื่อนลอยเจนล้ำจ่ายฮือกับปุ๋ยจ่ายกล้าตั้งน้ำจนปอบักกุ้มบักปอเนี่ยส่วนปีนี้กำให้ดีแต่หนอเหลือกะเตวสะดอกับขอบกหินกับขอบกหินเหลือเต้าเอี้ยครับท่านนายอำเภอ
2: เออนายอำเภอเปิ้นถามแต่แต่ก็ยังมาอู้เป็ดข้าวเป็นเครือเข้าใส่เอ้ากูค้ำข้าว

0: บอกเก่งกำเดียวกำเดียว
1: สุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข้ากะสุจะตีข
0: ้าบอกพอแล้วชูอ้อจินมาฝาดข้านี่ตั้งแต่ชินเปี้ยจนชินปองแห้งพอแล้ว
1: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเถอะ
1: มีอะหยังหรือเหมือป้าแดง
0: เอออันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: เออมันซ้อมมันเนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองซ้อมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแต่จันว่าน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นๆๆๆวันนี้ยังว่าซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพัดจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้าลำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสูเนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีฮะขอตัวขออ้วนเวลานอนคอยอย่างรถเวสป้าก้นสูต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ 1. อย่าดุแจก 2. อย่าได้แวก 3. อย่าดัดสะแพก 4. ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้ไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: ยินแชมป์มึงถ้าจะเมาแล้วบ่เฮ้ยเอาอย่างอีกเอาอย่างบ่
1: อ้าวแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: อ้าวอ้าวก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแชมป์
1: หน้าผมลายก็บ่ตาลุงใจลายกันแน่ฮะ
0: ท่านหน้ามึงบ่ลายตากูก็ลายนะกะน้ออ
1: ่ะงั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันเป็นวันพูกแล้วนะมันมาเจตวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบ่เข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตาวาลุงบ่เข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาเจอตะว่าแล้วเข้าใจก
0: ็แต่บ่เฮ้ยแต่อ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: อ่าแล้ววันพรุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคเออยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ลงดักเช็บอ้องดังจ้ะมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แฉม
0: เออบ่ต้องเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังกันห
1: ึก็ไอ้แฉมน่ะกะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน
0: ่บ่าวไก่ไม่เท่าก็ได้อันไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ้อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบ่อย่าตัวนี
0: ้เอ้ยอะไรเออหาสูจูญ่าข้าบ
2: ่
0: หานี
2: ่อัลลอฮ์สูลมข้าก็จะงามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาไปยังงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกัน
2: หน
0: ึ่งสองสาม ล่ะ
1: เฮ้ยล่ะเอ้าผัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปแล้วเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก็บะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปจ้าลุงใจผมว่านะเท่าบอกลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะควรจะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสิน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านะไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไม่ยู้นะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดถืออ
0: ย่าเอากูแทงกัน
1: เลยจัดให
0: ้แฉมมึงเจอของแข็งแน่ไอ้แฉม
1: เอ้ยลุงใจ

0: ฮีพอตายพอเท่าไปดิตายพอรวยบัลลัมโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
1: สามวันพอเที่ยงอะ
0: เออเจ้ามันสูบดีเนี่ยข้าคิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
1: รวยแน่แน
0: ่บดีเนี่ยสูพ่อข่าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะฮะเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
1: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
0: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อกะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกำบังอย่างนี้เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระขันตั้งกาข้าจะเป็นเจ้าป่อข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ่อเอาชุดฮือข้ากำผ้ามัดหัวกาสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
1: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีกระสินยอกผืนเดียวเอา
0: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีๆหมอดีๆป้าหมอข้อดีนะเขาจะ
1: ระวังเนอะกระถาตัวมันมีนะ
0: เฮ้ยจะไปง่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
1: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าก็แล้วกันเนอะ
0: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือใช่กับมาเนี่ยบ่ทอเข้าบ้านมาเลือกๆมาอย่างพุ่นน่ะเราอ่อนพุ่นน่ะ
1: หลายคนน่ะน่ะ
0: สู่จัดการให้ใครไปเตรียมตัวได
2: ้สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผมขออันลูกปุ่นต่อยปุ่นมาจะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
1: ป่อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อยอีเนาะ
3: ครับครับครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะป่อแม่ละเฮ้ย
0: มาหยัดจังหาบัดเดียวชั่วมาหยัดหยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันหยังไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมครับก็ออกบ้านมาสัก 9:00 นเนี่ยครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีล้อม
1: อันหยังไปล้อมเปิ้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สีล้อมา
5: ขี่สีล้อ
1: รถสีล้อ
0: เอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
3: อันหยังขี่ด้อยบ่ได้น่ะ
1: เอาของกินมื้อปอก่
3: อเออบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
0: บ่เดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
5: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดียวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ำบ่รวยชะตัวมันเป็นยังจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองเฮ้อเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
1: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็บ่มีนะจ๊ะบ่
0: จ้างมันอยู่บักไกมันอยู่ในลังที่เป็นปวกจ๊อโฟ
3: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็นกลาง
0: เกี่ยวพี่มักได้ก
1: ็ได้ครับจ๊ะบ่ได้ครับ
0: แล้วจ๊ะบ่ได้อีพ่อก็จะช่วยสู้ช่วยอีพ่อก็จะช่วยสู้เอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3วัน7วันถ้าบอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยชูบ่ได้สวัสดีสวัสดี
1: โอ้
5: ใช่ไว้ซะเจ้าป้อ

0: โอ้ตั้งแต่เป็นเจ้าป่อมาเงินเป็นปึกปึกหย่าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าป่อ
0: หายเหลือเหลน้อยเหลน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลน้อย
0: เออชิวปากันมาหาป่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมามาดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าป่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
3: นี่เอาเงินมา
4: เงินมา
3: อันนี้ชุ
0: บปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อเฮ
3: ้ยเงินมา
5: ฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เฮ้ยประเดี๋ยวนี้ชุบเขาจะจางไปอย่าบ่นแล้ว
4: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสู
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีแต่ไอ้นั่นจกปืนบอกแหลกแล้วกะเนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปอย่าบ่นแล้วชุบ

0: ันเป็นหลายชั่วโมงป่อข้าคมขืนลูกลูกข้าป่อข้าแม่คนบัดเดียวไก่ศีลไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้หน่อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่ฮะ
0: ซื้อน้ำมันพืชบ้านพี่ไหลเฮ้ยอีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
1: พ่อไปให้แม่
0: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บาทเนี่ยไปไปกำเดียว
1: เขากลัวผีนะคนฆ่ากันตายฝักตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยยังวะ
1: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายะ

0: ป้าหืมละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมะขามเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันอ่อนออนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้พี่ตักพี่ตอมันก้า
0: โอ้อย่างอี้ก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงปอบ่แปรฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็ผีมันให้ยากินอะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกํานี้ได้ตาย
1: ังได้
0: ดักปิ้ง
1: มันหยังดักปิ้ง
0: โหก็ผีมันก็ตายไปได้กะกํานี้มันถึงบ่ลอกแหบซ้ําอ่ะ
1: เออแกไม่ได้ตาย2เตื้อกําลังมาได้ยินเบื่อผี

0: ผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อหนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบัดเล่นนะ
1: บัดแท้ก
0: ันแท้นะ
1: บัดเชื่อ
0: บัดเชื่ออีงั้นเขาพนันก็ได้เอา
1: ว่าแล้ว

0: มู่เฮาจะมาร้องทุกเรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบ้าปอนั้นรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูชั่วให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮายังหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ้อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลู

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณชนรวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะไรยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจเป็นต้านรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างไร
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถชิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บัดดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแป้งฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ70ช่องจังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอย่างหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกะฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอย่างกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยี่ยเนอเกิดอัปควางในทะเลนี่นะทะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบนเป็นกำเลยน่ะ
0: อันให้หมอ
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: ะมึงไปมาสวนว่าใครลงเข้ากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: เข้าไปเข้าไปตึกมันมีเข้านะ
0: ตอมเนี่ยคือขายหมูได้ถึง 8,000 ไอ้นี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านสบกันแล้วกัน
1: อัลโลหญ้าได้ขายหมู 8,000 บ่อู้ฮือสักกรรมเฮ้อบึดฮู้เรื่องอือ

0: เดี๋ยวนะอะยังมันนั่งให้ยังได้นี่ให้ไผยังขิงบ่กำลังเฮานี่ก็โอ้ยังเป็นเบ้อเป็นเบ้อไผนี่ไผยังขิงนี่ก็คิงว่าเมียข้าขายหมูน่ะก็แล้วนี่ได๋ก็ข้ากำลังหย่องๆจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะอ้อนว่าคิงว่ามุยว่าตั้งด้ามมันอ้อนมันเป็นได้ยังสุมาให้อย่างนี้ภายตายนะหมอโอ้ยพ่อไอ้ตา
1: เมียบุ๊บพ่อกำลังเขาเนาะโทษโทษโทษไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ้มเมียบุ๊บอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้ไล่แล้วนี่ใหญ่ๆหรอมันแน่เลยจ้ะสู้เขาวันนี้มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ให้หันไอ้บุ๊บเมียคือพ่อเขาให้หันแล้วก็เมียไอ้เนี่ยจะมาหือกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
2: มีวิธีนะ
1: เมียคือทาส
3: ฮัลโหล
1: แต่ดูยากก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองนี่นะรับคำตีนมาแล้วเว้ย
3: เมียนะ
1: ไป
2: ถ้าสู้บาดเจ็บไปพอปะเนี่ยอาจจะปุ๊บเมียสู้พอ
1: ไป
2: พ่อเป็นควรตาสักกำบัดตาบ่

0: เนี่ยบ้านอ้ายเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหนเนี่ยโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมองมาเด้อเดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่ก่ะ
2: เดี๋ยว
0: มีไหน
3: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: เออผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
3: บ่ได้ลบอ้ายหมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
3: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเย็น
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบ่มีเจ็บ
1: สั่งได้เลยตา
0: เฮ้ยไปมา
3: เจ้าเดี๋ยวน้อง
0: มาได้นะเมียมายุกยักกับไอ้นี
3: ่อันนี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
2: เอาเจือกมาอย่าง
0: เอาเจือกมามั่นอย่างนี
3: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้ยเนี่ยเอาเจ้ามาอย่างนี้ละไม่ปัดแขนแม่โอ้ยอย่างนี้นี่เฮ้ย
3: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแห้งไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วไผ่แล้วจะกินอย่างนี้มัดแขนแม่นี
3: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม่แต่น้อยเดี๋ยวมึงตาย
3: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก็
0: อยากกินเหล้าก
3: ินเหล้าอะอย่าง
0: เหล้านอก
3: เรานอก
0: อะไรอะไรไผ่บุพะไผ่บุพะดาวเต็มฟ้า
1: เมียห
0: ุ่มนะอะไรอะไร
3: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรอะไรอันตาตาช่วยอู้หน่อยเถอะเบิร์ดขาเจ็บ
1: ไม่เซล
3: บ้าไหน
1: ขันอ่ะรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
3: อ
1: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสที่ลูก
0: อะไรหัว
3: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะยัง
0: เป็นคนไวคนช้า
3: เออแล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
2: ็บเอาไปมากเนี่ย
3: เ
2: มียเซียว
3: ว่าไ
2: รแต่เจ้ามันอู้คือเซียวฟังนะ
3: เ
2: มียนี่รับคำติน
0: อะไรอะไรอะไร
3: รับคำติน
0: ก็มันกดสูดเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือจูดและรออะไร
3: สองห้าสี่สามเมียของเมืองฮู้ก็
0: หยาบเล็กเจ้า
2: ไปบ่ตา

0: ไอ้บุญ
1: ฮะ
0: เจ้ามีเรื่องจะมาโอ้กับไอ้บุญว่าเจ้าขอเลิกกับไอ้บุญ
1: โอ้โหพ่ออะอย่างอะเนาะ
0: เพราะว่าเฮาเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: แตกต่างอย่างไรอะน้อง
0: ข้าเจ้างามไอ้บุญบัลล่อข้าเจ้ารวยแต่ไอ้บุญมันตก
1: โอ้น้องวันนั้นน้องอย่ามาอู้อี้ฮะ
0: ขอโทษวันนั้นข้าเจ้าเมา

0: อีแม่ผมจะฆ่าตัวตายผมก็ตายก็แม
1: ่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อันยังโอ้ยังอันใดดุวะมีเรื่องอันยังกะ
0: ก็แฟนผมนะครับมันบอกเลิกกับผมมันบอกว่าผมมันรอ
1: ป๊อปป๊อปป๊อลูกป๊อปบอกแม่ยิงคนเดียวจะมาเสียอกเสียใจถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะมันดีลูกมันเสียจัดเกิดมันว่าลูกมันรอกะแต่แม่เนี่ยแม่เนี่ยว่าลูกน่ะรอที่ชุดในโลกคนเฮานะลูกรอบ่รอมาใจวัดดีวัดชั่วกันตีหูผ่างพายหนอกเฮาเกิดมามีแข่งมีขามีหูมีตามีอาการครบ32มาใจกะไปพ่อคนหูหนวกตาบอดหั่นลูกเปิ้นยังโชว์ชีวิตชูกะลูกชูชูต่อไปชูคือเป็น
0: บ่มีไปอู้ก่อนอีกพ่อก่อน

0: พี่พ่อผมจะฆ่าตัวตายอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรอย่างน่ะ
0: แฟนผมมันเลิกกับผมมันหาว่าผมตุกไว้พ่อ
1: โอ้จะไปหย่าไอ้อันนะลูกบอกแม่หญิงคนเดียวสอบเอากะปะเลอะปะเต๋อมันว่าเฮาตุกกะจำไว้เฮาก็ขยันกว่าลูกเฮาก็มีแขนมีขาหรอกสอบว่าหากินเอาสักวันหนึ่งเฮาถึงมีจะไปหย่าจะไปหย่าการฆ่าตัวตายมันบาปลูกแม้แต่หมามันยังบ่ฆ่าตัวตายหมามันเป็นขี้เหื้อนเต็มตัวมันมันตุกมันหย่ามันบ่มีกินมันก็ยังเคลียกองขยะกินเฮาเป็นคนอายหมามันลูกหมามันยังสู้เฮาก็สู้กับลูกสู้สู้สู้สู้คือเป็น
0: หมามันฆ่าตัวตายมาจ้างเลยพ่อครับพ่อผมจะชู้ผมจะชู้ชู้เป็น

0: ฮื้อฮะเกิดได้เป็นปดจายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนปดจายอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมู
1: อ่ะตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบแยบๆดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเม่นซักเม่นสีจะไปมาปรมาสกันแน่ๆ แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพ
0: ชรอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้อไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: ื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้ลยกเลิกบัดต้องฟ้อนแล้วเนอะเพราะว่าเปิ้ลมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็จ้างกำนันก็จ้างกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอลาตำลากูนั่งรับปวดลำคอคืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไหมยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ได้กูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเซ็ตแจ๊กูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดเจ็บบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบๆอ่ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่อย่าบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนบอกไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอากาสดเสยกาลิบกาแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมู่มีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกรรมอ่ะกูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่มาได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุ้นักนะเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

กับข้าวเหนียวนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวไอขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรถมันมาถึงเปิ้ลเลย

0: เป็นข้าวนึ่งหมูปิ้ง
1: หมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งหอนหอนลูกเจ้าออกจากที่นอนกินหมูปิ้งหอนหอนกับข้าวเหนียวนึ่ง

0: มาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บะปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด้งปันเมาหน้า
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ใจว่าอันสวยมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: ยะ
1: เขาจะมายึดตีนาที่อายเอาไปจำนองไว้ละบอกพี่บอกน้อง

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด้วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

0: ไอ้หนานข้าวด่วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมละ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

ครับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าฮือจิตใจป่าฮือชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นก็มีสติเฮาดีสุข

0: ลาย
1: ลายแตกะ
0: ลายกงครับ
1: ลาบควายตัวดำ
0: ลาบไก่ยกมาไก่ผู้แดงอ่ะ
1: ลาบปลาสร้อยก็ลำกะ
0: แต่ว่า

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปากซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพะเนี่ยเก่าคืนโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็หื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวัสดีเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซับเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซับเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ือน่ะตายจากเป็ดพอแดดอ๋อผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเน้อหัวเน้ออ๋อก็มีรักน้ำฟักฝังอีแม่โค้งหนูเป็นแหลบพอล่ะ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: ฮัลโหล123 123สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอฮึเลิกเหียถ้าเลิกบ่ได้ก็ฮึมาแจ้งพ่อหลวงเน้อพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าไผพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอฮึมาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม
1: ่หลวง
0: อย่าง
1: แ
0: ท้หม
1: อจะไปฟังประกาศเด้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าไผไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยอ่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาเลอะครับจะเอาเท่าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกโอ้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: อข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ใครว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพื่อบัดดีนึกว่าอย่างที่วีเพิ่นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะเขามีรูปด้านละนะแดง

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ่นจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอวมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดึกดึงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบันนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดหยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มเตี่ยวเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค
0: ่ะ
1: ป๋าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีตังปุ้นมีแตงป๋ามีตังเฮนอ
0: แย่งเนื้อมา

0: เอ้ย
1: เมือง
0: เอ้ย
1: ไปที่เก่าเวลาเดิม
0: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
1: ้เป็นยังไปบ่ได
0: ้มอจอดอ
1: มอจอดอแปลว่าจะมาดึกกะ
0: ปัจจัยเมียจะด่า
2: แน่จริงก็อย่าไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มอจอดอสูนแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
0: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
0: เอ

0: ยังกินเหล้าคนเดียวมาง่อมกับเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกอะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบัวเงาจะเป็นกูเป็นกิมหนักนิดหน่อยนะเจ้า
2: ท้อมาหน่อยแว่นกูใจมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เน
1: า
2: ะ
1: คือว่า
0: โอ้มาแท้คือไอ้แว่นแน่นอนอีกุ๊กพัวมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมันเอามาแอดมาตีหรือว่าใดอ๋อโหมาร่ามาเถียงเต้นมันยังหยังมึงให้ได้แหละฮือก็เอากะเต๊กะเออแว่น
1: คือว่า
2: ทิ้งไปมาเถียงกู
0: โอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมาต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอีไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้ออย่างบอกบัวเงาจะยิ่งกินกับข้าวกับแกมลำลำ
2: เอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปทิ้งงามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาดจำไว้เน
0: ้
2: อ
0: แน่นะเออจำไว้เน้อก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปต่อยหาเน้อจะบอกเฮ้อ
2: ถ้าบ่มีทางเน้อ
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเพิ่นซักอุ้ยหอมคึกหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้แว่นหูยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าหั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่เหล้ายาป่าปิ้งเด้อหนื่นนักเกแล้วนะวันนี้บัวเงาอุตส่าห์ซักผ้าลบผ้าตวบหอมคึกหอมขึ้นเนี่ยพอก่อนพอก่อนแม่นี่ก่อนเว้ยเฮามาลองสลีใหม่เนี่ยเว้น
1: เนี่ยน้องน้องเงาเนี่ยน้องเงาอันชีวิตอ้ายนี่นะขอฝากไว้กับน้องเงาเนอะหัวใจไอ้ก็ฝากไว้กับน้องเงา
0: จ
1: ้
0: า
1: น้องเงาอยู่กับเงาไอ้มีความสุขนะขอทะลีอุ่นดะ
0: เจ้าเนี่ยบัวเงาสักใหม่ยัง
1: ขอหอมเกมน้องเงาน้อย
0: ตายแล้วหักได้บ้างหักมาหักซะนะโอ้กูตายบ่แม่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกลูกลูกไปไปไปไปกูกินแหนงได้เอาแง่แต่เฮ้ย
1: อุ้ยอุ้ยไหนน้อง
0: เอออย่าไปส่งเฮ้ยอีกกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล้ำเหลือนี่อ่ะบ่เราไต่ศอก

0: ู้ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้ทราบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็ม่วน
1: โกกโกก
0: ให้นะ
1: โกก
0: ให้นะ
1: ข้าแหละบ่เหงา
0: โอ้อีเหงาไหมยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอันยังแฮม
1: โอ้ของอันยังก็ใจดีๆแล้วหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกำอ่ะยัง
0: อ้อมีอีหยังมาเกยเอาอีหยังให้พยืมกำเตื้อ
1: เฮ้อบ่มีอย่างใดก็เนี่ยบ่าแว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าบ้านกูมาเนอะเอาไว้กลางกองอ่ะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: เฮ้อบ่าเอากระต่ายจังเตื้อจะเอาไว้กลางกองเด้อนอนนี่บ่าแว่น
2: โอ้เอาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้โอ้ร้าจะนอนกับไผ่นี่

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเป้าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่ฮู้ใจ

0: มาแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักอ้ายมากินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: อืมหลับวันนี้ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต่แต
0: ่อ้ายน้ำเย็นมินีเนอร์กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวอ้ายเข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปรละอ้าย
1: เออกำเดียวก่อนอ้ายจะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: ผัวบ่หูใจ

0: ฟังไปตรงเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเฮือนในเฮือนนี่ก้ามจะเอายาหยังมาพ่นเพื่อมันตายฮะ
1: บ่พอละเฮือดก็เฮือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกลือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออว่าบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ่งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้จะไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอละไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้าตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึ้งบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะละไผจะฮู้จะหันไอ
1: ้โอ้บ้านเหยคนเฮาถ้ากรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป้อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเราหนึ่งกล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่านหนึ่งคันฟรีทันที
1: ปู๊สอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่ที่ไหนไปมอบ
0: ในราคา890,000บาท
1: ปู๊สก็เดี๋ยวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: สารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมากสิบล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: โอ้ที่นี่น้ำเหลือบันยังบันเชิงบันร้องบันไปบันเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสียวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
1: ก็ที่นี่น้ำเหลือมันบันเจ้าของดีเสียงดีร้องลุ่นนี
0: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ฮัลโหล13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ่ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแค่

0: ฮึยฮะเกิดได้เป็นป้นจ่ายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยยังได้กดจ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นจ่ายอยู่ดีอ่ะพอล็อกน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเหม็นซักเหม็นสีจะไปมาปรามาดกันแน่ๆ แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้หลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้อไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับผ้าป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: เรื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตาลแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปู้นล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรุดเงาก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับมันนี่ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปลงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ้กูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสร็จจ๊ะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่ะศอกคมตึกะกะกูเอาเล็กสามมาตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่จะบอกเฮ้ยตาส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: ยจะออกนี่นะปากกาเหยียดด้ามกระดาษเหยียดแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ให้นั่นออกใกล้นะ
1: โอ้โสมันถูกแล้วมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะว้ายไอ้ด้วยตอกันน้อยสูงใจไม่พอลูก
1: จะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสู
0: งขนาดลูกจะตายแล้วจะมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: า
1: พ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตขันได้แหมนะข้าจะไปกาด
0: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อ
0: เก้าเก้าแล้วยังลูกเก้าแล้วยัง
2: เก้า
0: เก้าเก้าแล้วยังแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
0: เออนั่นเออก็เนื่องมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชๆงวดแล้วถูกหวยก่อนเนี่ย
1: โอ้เปิ้นบ่เล่นกันแล้วหวยลอกลู
0: ่ฮะ
1: ของกลมๆนี่เชื่อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆอ่ะมีแหมกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: อ่ะหกกลมอะไรยังอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นล่ะ
0: ยายเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ดฟันดีขนาดฝันว่าจะกะจักกะก็จอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นขนาดอ่ะ
1: มันแม่นตับใดหั่นน่ะ
0: ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองล่อกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกาก็กอกอก็99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกอกอนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกากางเกงขากอม
0: วาย

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างอับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: ว่าไปเลยหงตายอย่างนั้นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเศษนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวังกับเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องเข้าใจเตี้ยไวๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะป่ะ
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะหนูไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไม่ใช่น้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเลยค่ะน้องกลัวจริง
0: มันไม่ใช่ตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยใ
0: ครอ่ะผมมารุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชี่ยว
0: มารุดดีกะ
1: หายหน้าหายตาอาจารย์เมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพราะเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันยังอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นฟักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอย่างเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะลูกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละชาวบ้านชาวจองนี่มีโจกมีใจอันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: หรือ
1: ยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี่ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงแค่ตายก็บอกหูจักติดตายมึง
0: โอ้ย
1: ปักขึ้นไปบนบ้านปุ่นก่อนก
0: ัน
1: เออ